0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
1: ไม่ถึง
0: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 0618955970คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นดีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849642

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: เสียง
1: หาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

อาจารย์วาเลตี้มาแล้วจ้าดีเจอุดขอรายงานตัวนะครับในช่วงของกาโมงเช้าถึงเที่ยงเบรกแรก3ชั่วโมงลูกทองไม่ก็ได้เบิร์นสักเท่าไรครับเพื่อชีวิตทำไรกันว่าเจ้าเช้าทำห้านกันเนอะกินกาแฟโอนตินน้ำชาโอเลี้ยงกันหรือยัง

ลงเฟซบางมุดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพลงเบาไหมเฟซบุ๊กวุฒิแกประกอบจ้ะจากท้ายตามรู้ฟังทุกพื้นที่ที่ไอ้เกติดตามประฟังบ้านไม้เรดิโอลอยกว่าคนขอทักสองลอยเลยได้ไหมและเสียงมั่งอ่ะวันนี้เสียงสดใสสองลอยเลยสองลอยเลย

ฟังอยู่จังหวัดใดกันบ้างจ๊ะเสียงไม่มันออกดีจังหรือว่าเสียงเพลงกันไปบาลานซ์กันดูฟังพุ่น

นครสุราษฎร์พัทลุงสตูลสงขลา3จังหวัดภาคกลางภาคเหนืออีสานกลางออกใต้มาหมดดาวังคานดาวผู้โตมีมั้งไหมจ๊ะ153แล้ว

ากาศดีไหมพี่จักผู้เฒ่าชาวฮัทเย้น้องนายคุยฮัทเย้อากาศดีไหมครับผู้เฒ่าอากาศดีนะได้กาแฟร้อนๆกาแฟดำมันดีเพื่อสุขภาพกาแฟดำนี่มันไปช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลได้กันแล้วอยากกินหวานเลยแต่ว่าหวานไม่ได้เดี๋ยวน้ำตาลปลาโลแตกต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้นโมจงรักกูชังลินควรลังลงครึ่งนี้ก็ชอบไปเพลงนี้ลุนละลายสับลุนนี้ไม่ไหวคออย่างเดียวลิ้นอย่างเดียวฝนก็ตกบางเลยมังยางก็ไม่ได้กรีดน้ำมันกับแพงกับเบี้ยในห้ายละลูกแม่ข้อเมียเติมเกมมังอ่ะเล่นลุงเล่นคำเล่นเอาตาโบ้ไม่แล้ว

คุณชัยศิษย์ฟังเท่าไหนผันลุงเหรอคนอาใจอย่างกี่คนนี้คนอาใจมีอยู่3คนเหรอไปดูที่ว่าจังหวัดไหนได้เชมฮัดใหญ่มี3ผันลุงมา1สุราษฎร์มีไหมสุราษฎร์ดีเจอาร์ดีเจอาร์

พี่จักรพงษ์กันบอกขอเพลงบ้านเราสุขกายสบายใจอยู่ที่บ้านเราถ้าเมาถ้านอนบ้านเพื่อนอ่ะก็บายเหมือนกันเลยขอผ่านลมสักตัวแล้วอุ้ยแรงมากเพลงนี้

้องกลึงจังลิ้นคนลังบอกว่าเสียงใสเสียงเพลงพลอมากขอบพระคุณครับขอบพระคุณจ้าพี่จักจะได้เลยบ้านเราบ้านเราบ้านเขาแต่เดี๋ยวพอบ้านเราถึงคิวสลาหยุดหนองพงถึงต่อด้วยเพลงให้ดีมาต่อเพลงนั้นแต่เดี๋ยวบ้านเธอบ้านฉันบ้านเจ้านี้อย่าไปพึดแล้วไปมตัวกันดีนี่มึงตามถึงบ้านอยู่ไปบ้านมันลาวเหอมตามถูกวันอยู่โอ้ยพี่มาอยู่บ้านน้องก็ได้นะถ้าเจ้านี้ตามบ้านด้านพี่อ่ะพี่มาอยู่กับน้องได้เลยเอาได้น้องมาอยู่กับน้องได้ได้แต่นั่นในบ้านน้องเจ้านี้ก็ตามเหมือนกันนะเราไปอยู่บนควนกันดีไหมน้องมีลูกหนำอยู่ฮะเราหนีขึ้นบนควนเหรอใช่ก็บ้านพี่อ่ะเจ้านี่ก็ตามบ้านน้องเจ้านี่ก็ตามแล้วเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะพี่ไปอยู่บนลูกควรเหรอลูกควรของใครอ่ะนู่นลูกควรช่างลินนู่นมีอยู่เขาควรไหนอ่ะควรหมาถอดเหรอของในบ้านแดงอ่ะกูนู่นควรหมาถอดลูกควรไข่อดไม่รู้นะนู่นแต่แถววังพานู่นไงของในบ้านแดงนู่นไปไหมพี่ไปไหมพี่ไม่ไปหรอกพี่อยากไปควรไข่แรนมีกันเหรอพี่ก็มีดิดูของกำนันโหน่งดูกำนันโหน่งอยู่แถวไหนอ่ะนามอมดูแลหาควรอะไรนะพี่ควรไข่แรนปะทะกันพี่เนาะของในบ้านแดงควรไข่หดของในบ้านโหน่งนี่ควรไข่แรนถ้าสองควรมารวมกันอ่ะพี่ทั้งหดทั้งแรนเลยน้องหยอกหยอกหยอกจริงอันมีเจอจริงอันไม่ใหญ่ฮอกอันนี่ผมมาเรื่องจริงเพื่อนอันผมไม่ได้ล้อดอกอัน

บิ้ลยุทธพลบ้านเธอบ้านฉันนะครับเมื่อคืนนะครับเราได้สูญเสียถือว่าหนักแต่งเพลงภาคใต้นะครับพื้นเพก็เป็นคนพัทลุงอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายบทเพลงที่ดังนะครับนางฟ้าดอกบุตรแล้วก็เพลงที่น้องคริสเอามาลองถูกความสุขโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับพี่อเนกควรกันนุ้นนะครับเมื่อคืนทานก็ได้เสียชีวิตโดยลูกชาลาอะไรกันนะครับเพราะว่าพี่เนกแกก็เจ็บป่วยมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ขอให้พี่เนกไปสู่ภพภูมิดีๆนะครับเดินทางรอบนี้ก็เดินทางยากไกลเลยนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดนางฟ้าดอกบุตรของพี่อเนกล็อกพันทางคนปัทลุงอะไรกันนะครับอาจารย์ของน้องกฤษเสื้อซองเล่เลยแล้วก็เป็นทีหลักของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถือว่าแต่งเพลงนี้เก่งมากเลยพี่เนกนะครับ

0: ควัน
1: น้องบอยคุ้งฟังอูชุมพรเขต8ครับ
0: โมเดลไลกระบี
1: ่น้องกี้ไซตืดนี่ขอเพลงนางฝ่าดอกบุตรเดี๋ยวถ้าวางๆวันเย็นเดี๋ยวเปิดเวอร์ชันของผีเนกให้ฟังนะครับนี่เอาเวอร์ชันของลูกศิษย์กันไปก่อนนะครับน้องกลิ๊บ
2: ไกลๆไม่สำคัญ
1: บ้านใหม่เลยดิโ
3: ออยู่กับคนทุกวัน
1: เป็นไรวันนี้ชอด
2: แล้วกดฟังออนไลน
3: ์บ้านใหม่เรดิโอ
2: ส่งเสียงไปทั่วโลก
4: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

0: ้อยคืนนี้
1: ฟังเพลงมาเยอะแล้วนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สุดยอดนะครับออกกึ่งแนวของธรรมะ
0: เหนื่อย
1: ชีวิตของเราก็เหมือนกงจักรครับมีธรรมะในใจอยู่บนโลกใบนี้เพื่อความดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนความหมายของชีวิตคนเราเนี่ยท่านคิดว่ามันคืออะไรครับมันคือบ้านเหรอบ้านที่เราอยู่รู้สบายหรือว่าเพื่อหลอดกันซวยกันหามของเรานะครับหรือว่าเพื่อปากเพื่อทองเพื่อลูกที่อยากให้เรียนจบสูงๆเพื่อภรรยาให้ได้มีดีอยู่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ได้กับเราไม่นานนะครับบนโลกใบนี้อายุคนเราเดี๋ยวนี้มันเฉลี่ยมาแล้วนะครับก็ไม่เกิน70ปีที่จะต้องจากกันไปแล้วนะครับถ้าเทียบกับอายุลูกอยู่มา

0: อุกาบาตมันรวบรวมกันนะครับมันชนเป็นก้อนหนึ่งก้อนแล้วก็มันเกิดเป็นการดึงดูตัวเองนะครับหมุนตัวเองทำเป็นมีความกลมหลังจากนั้นก็โลกก็มันโหลดนะครับเมื่อลาวาล่ะนะครับก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆๆมายุคเล่าเป็นแค่มนุษย์นะครับต่อไป10ปี20ปี100ปีข้างหน้าเราไม่แน่ใจว่า AI เนี่ยโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันจะแก่งหรือว่ามันจะฉลาดกว่าเราไหมนะครับกลัวครับกลัวว่า AI เนี่ยมันจะพัฒนาไปควบคุมอาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นมาถ้าท่านได้ศึกษา AI เนี่ยครับท่านจะได้รู้ว่าขีปนาวุธหรือว่าการปล่อยอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเขาใช้ระบบอนาล็อกเขาจะไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็กลัวแบบ AI เนี่ยเข้ามาแทรกซึมจอรหัสเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไรใดนะครับเนี่ยเขากลัวอย่างมากเลยนะครับไอ้ AI เรื่องฉลาดเนี่ยไอ้นี่เขากลัวเลยเขากลัวแบบ AI เนี่ยมันจะหลังพ่อพันธุ์มนุษย์เพราะว่ามันฉลาดขึ้นทุกวันนะครับมันพัฒนาของมันเองโดยที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันสร้าง AI พอ AI สร้างมาAI มันก็ฉลาดพัฒนาตัวเองไงเซฟเวอร์ของมันอะนะครับถึงเห็นไหมอะยูเครนออกมาแล้วนักรบทหารเป็นรุ่นยนต์เลยโอ้โหผลิตรุ่นยนต์มาเป็น AI เป็นนักรบแล้วยูเครนเห็นไหมไม่มีใครหยุดกันเดี๋ยวยูเครนพัฒนาประเทศอื่นก็พัฒนาขึ้นมาไม่หยุดสักทีนี่เป็นการสร้างทำลายมนุษย์แน่นอนเลยนะครับอนาคตอันไกลนี้10 ปี 10 ปีนะครับบิลเกรตก็บอกเลยว่า AI นี่น่ากลัวผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่กับแก๊งอ่ะที่เขาเกี่ยวกับระบบนี้แหละนะครับเขาบอกว่าน่ากลัวนะเธอนะ AI เนี่ยมันอาจจะล้างโลกก็ได้อาจจะล้างมนุษย์ก็ได้เหมือนที่ผมบอกว่าแต่ละช่วงเห็นไหมอ่ะทำไมถึงไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์นะครับพอโดนอุกาบาตมาถล่มโลกแล้วก็ทำไมเป็นฝุ่นทำไมควันเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันไปปกคลุมแสงอาทิตย์มันไม่ลงมาพอแสงอาทิตย์ไม่ลงมาธรรมชาติมันก็ไม่ได้ปรุงอาหารต้นไม้ตายนะครับไดโนเสาร์ตายฆ่าล้างโลกยุคไดโนเสาร์พันบ่อนกันไปนะครับหลังจากนั้นทะเลก็ผลิตสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์อะไรขึ้นมานะครับพัฒนาเป็นสัตว์เป็นต้นไม้พัฒนาเป็นมนุษย์นะครับเป็นลิงแม่ไหมเป็นลิงก่อนพัฒนากลายมาเป็นคนจนถูกวันนี้นะครับแต่ยุคของมนุษย์มันจะอยู่ไม่อยู่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่มนุษย์กำลังสร้างหายนะกลับมาฆ่าตัวเองนั่นก็คือหุ่นยนต์ AI
1: คุณกำลังเหนื่อย
0: AI แหละมันฉลาดได้ไหมอ่ะมันโลอยู่วันจริงเปลี่ยนวันไหนอ่ะมันโลเพี้ยส่วนต่อไปนะครับโมเราคนใจแรงงานนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงเพลอๆให้ฟังจบเพลงนี้กับคนไข้แรงแต่เดียวให้ท่านได้มีความสุขกันนะครับฟังรายการของผมมาอยากเครียดผมก็ติ้งต้องตามภาษาบางที่ก็ไม่รู้เลยครับใครเลี้ยงไอ้อะไรแต่ละวันมัวมาเลยชีวิตสุดท้ายเราก็ไปทีเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะรวยหรือจนอายุน้อยอายุมากชีวิตของเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จะไปวันไหนครับสุดท้ายก็ไปที่เดียวกันไม่จีรังแน่นอนชีวิตของเรานะครับจะเครียดกันไปทำไมจะแย่งชิงอำนาจกันไปทำไมหลักกันไม่ดีวะให้อภัยกันเถอะสิ่งไหนที่อารมณ์มารวยกันได้จอรถหน้าบ้านเกินมาสักนิดนึงก็ให้อภัยกันเถอะเราเป็นมิตรเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกระทั่งต้นไม้หล่นมาสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเรามาซื้อบ้านอยู่แค่ๆกันแล้วเราก็ต้องเป็นญาติเป็นมิตรกันบางครั้งบ้านๆแม่โอ้ยโกรธกันด่ากันทะเลาะกันเดี๋ยววางกระทั่งต้นไม้มั่งเดี๋ยวจอดรถเกินมานิดมั่งมนุษย์คนเรานี่มันจะเอาอะไรกันมากเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติอีกก่อนจะตายมันต้องเจ็บก่อนโรคภัยไข้เจ็บแต่ละคนมันมากันทุกๆคนไม่มีใครหรอกที่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลถึงจะตายมันต้องเจ็บกันก่อน

มันต้องเป็นโรคกันก่อนความดันมั่งเบาหวานมั่งหัวใจมั่งเส้นเลือดในสมองตีบมั่งสโตรกมั่งโรคเดียวนี้น่ากลัวเห็นไหมบอกได้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยเวียนล็อกมาทีเดิมไม่เกิน70ปีเราก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวนี้ถ่าน60ปีถ่านบอกให้เลยบอกกับตัวเองว่าถ่านอยู่ได้ไม่เกิน15ปีถ่าน70ปีถ่านต้องบอกกับตัวเองว่าถ่านอยู่ได้ไม่เกิน10ปี80อาย80คนที่80ปีบอกตัวเองอายุได้ไม่เกินอีก5ปี

0: นะจ้าน้ำอ้อมในหลอดซี่ขวดได้เลยวันนี้ค่ะข้าวฮักตอนทุนเลยเหลือสักห้าสิบได้ขอบคุณนะคุณนัชชาเพื่อนเพื่อนพี่พี่สั่งหน้าม้อมได้นะหน้าม้อมดีเจอุดหอมติดต้นนานขวดอาหารสิบบาทแควในหลอดปรับอากาศนะครับสั่งซีขวดซองลอยส่งฟรีนี่ช่วยอุดนุ่นดีเจอุดด้วยนะได้มีเสียค่าไฟเสียค่าเน็ตได้มีกินข้าวแล้วก็ชีตัวขวดอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายจ้านะครับการซื้อหน้าม้อมของทานผมจะได้เอาเบี้ยตรงนี้นะครับได้มาเสียค่าไฟเสียค่าอินเทอร์เน็ตเสียค่าออนไลน์นะครับก็ต้องไปชาวเซฟเวอร์เขาเราก็ได้ฟังเพลงกันนะครับอุดหนุนจิตเยหุดนะหน้าม้อมจากบันทึกเบอร์ได้เลย0945286636บันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสร้างบ้านลายนะครับ0945285636หรือขอนะไอดีโทรศัพท์ก็ได้
1: หลายคนท้อหลายคนเหนื่อยล้าหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิวะเพื่อน

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331 คุณยุทธ 086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

อ่ะมาแล้วนะครับอาเจวาไรตี้ชั่วโมงที่2เนี่ยอยู่กับดีเจวุฒินะครับ10โมงครึ่งทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณที่ทางให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับอยู่กันเกือบ200ขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาจ้าฟังเพลงยาวๆเดี๋ยวมานะ

อาราธบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาธถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับฮัทใหญ่วาไรตี้ทางออนไลน์ละนาลอยค้าวังแลซี่เยกเทวัสดูนะครับเป็นอาหารพื้นบ้าน UNB กลาดนะครับทำซี่รถยนต์ทุกชนิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทแล้วก็

สะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีอยู่สายมือที่นี่จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองแล้วก็โมดิฟายด้วยนะครับเบลคาช็อปก่อนจะขึ้นสะพานสัจคุณอยู่สายมือนะครับเบลคาช็อปสัญญาณการขโมยรีโมทอุปกรณ์นำเสียงนะครับแล้วก็อุปกรณ์อัคเซสซอรี่นี่เยอะลานเบลคาช็อปบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับมีหลายสาขาหาสาขาเลยพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่ลานอาลานนุ่มครับจิ้มจุ่มจุด299599999สเต็กส้มตำลาบน้ำต๊อกร้านอาหารร้านนุ่มพร้อมด้วยร้านจุ่มเสียงเยี่ยงอลูตาร์ฮันเย่ไนนะครับเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจงร้านจุ่มเสียงค่ายนมซิสเทมนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณาทางออนไลน์กับดีเจวุฒิครับสินค้าเป็นที่ขายดีเป็นที่รู้จักบังขยายยอดขายลงโฆษณาออนไลน์กับบ้านไม้เลยดีโอได้นะครับฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกไปที่ Google หรือว่าโครมพิมพ์บ้านไม้ได้เลยจ้า

วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: 11นาฬิกากับอีก15นาทีสองร้อยสิบสามคนขอบคุณจ้าเดี๋ยวแรงเอก่อนว่านะนุ๊กนุ๊กคำคำเหล่านุ๊กนุ๊กคำคำเหล่าวันดีเอไอวันดี
1: สวัสดีครับ
0: วันดีครับ
1: ไงบ้างวันดีครับ
0: วันนี้ฝนตกหรือเปล่าหาใจหาใจฝนตกไหม
1: อ๋อตอนนี้ขอเช็คให้แป๊บนึงนะ
0: อย่าแป๊บนึงเลยรี
1: บ
0: ใจร้อน
1: ครับ
0: ใจร้อน
1: ตอนนี้ที่หาดใหญ่มีโอกาสฝนตกกว่านี้ครับช่วงนี้เมฆเยอะอุณหภูมิประมาณ32องศาและพยากรณ์ของกรมอุตุบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองได้ราว 60% ของพื้นที
0: ่
1: ถ้าอยากรู้เฉพาะช่วงเวลา
0: โอกาสตกมากสุดผม
1: เช็คให
0: ้แล้ว
1: ได้เลย
0: ลมมรสุมจากอ่าวเบงกอมาที่อ่าวกอไผ่นี่เป็นไงบ้างอ่ะ
1: ขอเช็คกันนึงนะ
0: จากอ่าวเบงกอมาจากอ่าวกอไผ่เป็นไงมั่งมันเจอฮูบ้างหลามมั้งมั้ย
1: ถึงลมมรสุมจากอ่าวเบงกอพัดเข้ามายังฝั่งอ่าวไทยโดยทั่วไปจะเคลื่อนผ่านฝั่งทะเลอันดามันและคาบสมุทรไทยกระทบพื้นที่ภาคใต้บนรวมถึงหาดใหญ่ได้ครับ
0: อ๋อ
1: และทิศทางและผลกระทบจริงจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันครับ
0: อ๋อโอเคแล้วอัปเดตน้ำท่วมกรุงเทพไม่หน่อยโลอัปเดตล่าสุดวันนี้โลอัปเดตได้หน่อย
1: เช็คให้นะไอ้ล่าสุดวันนี้30กันยายน2569เวลาประมาณใกล้10โมงกรุงเทพระดับน้ำ
0: จอด
1: เริ่มลดลงแล้วยังมีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอยู
0: ่
1: 29เขตครับ
0: อ๋อ
1: ประกาศเราโฟสิตระวังข่าวมิวยะอยู่นะครับ
0: โอเคเดี๋ยวฟังเพลงก่อนไม่ชอบตายห้องเลย
1: okay,
0: ชอบจังไม่ชอบจังเป่าไว้ดิลำการเนี่ยครับว่าเจ๊อ่ะเดี๋ยวเบลมิกดิจิตอลไงมิกเบลหน้าหลอดไปคุณคลองท่านี่อยู่คือว่าคลองในท่านี่เนี่ยคลองกาดิซันอยู่นะผมยังไม่ไปเอามาเลยนะครับตอนนี้ผมจะซ้ำลองไปก่อนก็คือล่อหลอดพี่บอยอยู่ว่าไปคุณคลองที่ท่านี่เก่ามันมีพร้อมหมดเลยทั้งไม้ทั้งมิกทั้งโอ้ยเยอะแยะถึงพี่บอยแกติดนามาที่กรุงเทพที่ผมไม่ได้ไปค้นคล้องจริงมันต้องใช้มิกอีกตัวนึงแต่นี้ผมใช้มิกซ้ำลองไปก่อนถึงใช้ไม่กากมากก็เลยว่าอาจจะมีเสียงชอดน้อยๆต้องกลับเข้าพัฒนาไปด้วยชอดหนึ่งแรงกันเลยว่าเอาเบงกอมาจากเอาเกาะไผ่นี่ลมมาไม่ลมไม่มีถึงวันนี้ฝนไม่ตกค่ะเจ๊ฝนไม่ตกบายบายเลยวันนี้โอกาสฝนไม่ตกวันนี้สัก 90% หาดใหญ่ฝนไม่ตกนะพี่น้องนะฝ่าเปิดก็มันจะอากาศพอดีแหละคลุมฝ่าคลุมฝนแต่ไม่ตกนี่เช็คจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วจ้ะมาจากแอลบังกอ

13รอน้องวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอลารายการก่อนสักครึ่งชั่วโมงวันนี้นั่งแต่9โมงเช้าขอบคุณครับที่ท่านได้ติดตามเราฟังอยู่กันเลย92ได้ทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฝากบอกกันต่อๆนะครับฟังเพลงออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ iPad โน้ตบุ๊กคอมได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านไปที่ Googleไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยกดค่าไปแตะฟังได้เลยนะครับฟังเพลงยาวๆแล้วบอบเสียง Optimus Magic Pixar นะครับในช่วงเบรกเมื่อเช้าเวลามอดนะครับจริงๆเลือกครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเลยผมก็อยากลารายการก่อนนะครับแล้วก็จะได้ช่วงบ่าย 3เราเจอกันนะครับทาง 99.0 นาทใหญ่ 92.2 งาแล้วก็บ้านไม้ออนไลน์นะครับร่วมไปถึงต่อเดียวดีเจดาด้าก็มาดีเจนุ้มมา6โมงเย็นนะครับวันนี้ดีเจอุดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันช่วงบ่าย3กินข้าวกันด้วยวันเที่ยงเนี่ยจะเที่ยงกันแล้วเนี่ยไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าสลับคอมก่อนได้ไหมสลับคอมก่อนเหยียบสัก5วิแล้ว

0: เดี๋ยว
1: นอนเครื่องบินแป๊บนึง
0: มีกี้ก็ไม่บินนะบินจัง
1: แล้วตอนนี้อ่ะ1 2 3 4

วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บพริกพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
5: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
7: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังและที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะดาดานะคะทักทายกันเช่นเคยในช่วงเวลาบ่ายโมงแบบนี้ก็จะเจอกับดาดา2ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะมีความสุขด้วยกันค่ะที่นี่ 99.0 MHz ค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถฟังรายการของเราได้นะคะแค่คุณเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าบ้านใหม่เรดิโอก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตนะยังไงถ้ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามบีบีจัดให้ค่ะติดต่อกันที่1530นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกสรรกันไปไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ยังมีโปร1แถม1จ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นั่นเองค่ะโดยที่จะสามารถนะคะเชื่อมต่อสัญญาณเนี่ยให้คุณได้เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างบ้านไหนที่กว้างยาวหรือว่ามีหลายชั้นเนี่ยควรจะมีเราเตอร์เชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถติดต่อสอบถามนะคะกับแพ็กเกจมากมายหลากหลายที่คุณสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบ้าน1530โทรมาสอบถามกันได้ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodโคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

คุณผู้ชมคะช่วงนี้พี่น้องชาวสวนยางได้ยิ้มกันแน่นอนค่ะเพราะว่าราคายางดีมากๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลหน่อยก็เรื่องฝนนั่นแหละค่ะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยได้กรีดยางได้จำหน่ายยางกันในราคาที่สูงเลยทีเดียวนะทำเอาหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ก็พอจะมีเงินมีใช้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้ไปจำหน่ายร้านที่ให้ราคาสูงแล้วก็ตาช่างตรงซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่านะโดนใจจริงๆเพราะฉะนั้นดาด้าขอแนะนำค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะที่นี่รับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมากยางแห้งให้ราคาสูงตาช่างนี่ตรงแน่นอนค่ะไม่มีโกงซื่อสัตย์และก็จ่ายเงินทันทีด้วยเราทำมานานแล้วนะคะนานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยนะคะและที่นี่ยังมีปุ๋ยดีปุ๋ยราปลานิลทองจำหน่ายด้วยคุณสามารถที่จะซื้อปุ๋ยดีๆของเราเนี่ยไปใส่ต้นยางต้นปาล์มหรือว่าต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลทุกชนิดนะคะมีให้คุณได้เลือกกันทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำด้วยกันทั้งนั้นนะคะและก็บอกกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มก็นะคะมะพร้าวเนื้อดีทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีโอ้โหเรียกได้ว่านะเป็นปุ๋ยที่โดนใจชาวเกษตรกรอย่างแท้จริงมาค่ะมาเจอกันที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณเซฟเบอร์ไว้ได้เลยค่ะจะโทรสอบถามหรือยังไงก็โทรมาที่074460499 0988224222นะคะ0988224222นั่นเองค่ะ

ผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณยังคงต้องยกน้ำขวดแล้วก็แบกน้ำถังกันอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าค่ะเปิดใจสักนิดแล้วคุณจะรู้ว่าแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อน้ำคุณจะสะดวกสบายสุขภาพดีด้วยเพราะคุณจะได้ดื่มน้ำสะอาดอย่างแท้จริงและมีเงินเหลือในกระเป๋าอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะบางบ้านจัดแบบว่าซื้อน้ำเดือนละหลักพันเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายวันละ16บาทก็มีน้ำดื่มสะอาดกันอย่างเต็มที่กดได้ไม่อั้นด้วยนะคะนะไม่ต้องทนกันอีกต่อไปวันนี้มาสคริปต์ด้วยกันนะคะกับการ Subscribe Koe ค่ะที่พร้อมจะดูแลให้คุณนะคะครบทั้งน้ำสะอาดอากาศเฟรชแล้วก็การพักผ่อนที่สบายมาพร้อมบริการจากโคดี้ดูแลตลอดสัญญาแบบไม่มีเทนะคะเปลี่ยนความนอยเป็นความสบายกันได้แค่คุณมาซับด้วยกันนะคะ Subscribe Koe ค่ะสินค้าของเราเดือนนี้ยังคงได้รับโปรกันอยู่นะคะสินค้าทุกชิ้นนะคะซับกันได้แค่99บาทก็ไปติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีดูแลบำรุงรักษากันให้ฟรีตลอดสัญญาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่0971922955ได้เลยค่ะ0971922955นะคะ

0: จ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ู้ฟังคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการนอนนะคะไปนอนสไตล์ญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นให้ไกลให้เปลืองนะคะแค่คุณมาที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอันนี้คือบอกเลยนะคะว่าจัดโรงแรมได้สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะประหนึ่งกับว่าเราเนี่ยได้ไปอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยทีเดียวค่ะนะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้คุณได้พักนะคะที่มีสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะมีชุดยุกตะให้สวมใส่ด้วยนะคะได้ฟินกันไปเลยค่ะจุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซนส่วนตัวภายในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องให้ด้วยทั้งขนมน้ำหวานและเครื่องดื่มมีฟองอันนี้ฟรีเลยเนี่ยด้านล่างมานั่งกันที่โฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่นี่บอกเลยนะคะว่ามาแล้วต้องทานมัทฉะเพราะมัทฉะเขาพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะกาแฟดริปก็มีให้นะคะส่วนสายเบเกอรี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามีเบเกอรี่โฮมเมดครบเลยคาเฟ่ที่นี่ดังทั้งเรื่องมัทฉะแล้วก็กาแฟมากๆถ้ามาแล้วเนี่ยต้องสั่งต้องลองกันเลยทีเดียวเนี่ยมาเจอกันได้ค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้ย่านเศรษฐกิจอย่างลิกาเนสพลาซ่าแล้วก็ตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะมาเจอกันได้โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะ

0: ารักที่สุดเลย
1: พี่จำใจหนูไหม
2: กับเราไม่เอาเหรอ
3: ไปขี่รถเรื่องเล่นกันดีกว่าไป

0: จนหัวปัก
1: FM 99
2: FM 99
1: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: FM 99
3: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
4: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
5: บ
4: ้
5: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
6: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
7: ลานินมองลองใช้กันหรือ
8: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
5: สนใจติดต่อโทร093-478-8118

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะช่วงนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะในกทม.และก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีหรือว่าปทุมธานีใดๆก็ตามแต่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำที่แบบว่าท่วมขังมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าณเวลานี้ก็เป็นผู้ประสบภัยจากเดิมทีเนี่ยคนที่ออกมาช่วยเหลือผู้คนมากมายหลากหลายเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเองก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะพวกเราชาวหาดใหญ่ทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าความรู้สึกนี้เป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้หลายคนบอกว่าเวลาเราเห็นใครทุกข์เดือดร้อนเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเห็นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่สามารถสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าชาวหาดใหญ่ทุกคนสัมผัสมาแล้วแล้วก็ผ่านมันมาแล้วนะคะยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยผ่านมันไปให้ได้นะคะอดทนอีกนิดนึงค่ะนะขอแค่จิตใจเราเข้มแข็งเข้าไว้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางอย่างก็เหนือการควบคุมนะถ้าอะไรที่เราสามารถบอกว่าจัดการกับตัวเองได้ก็จัดการกันไปก่อนนะคะที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพตัวเองกับคนที่คุณรักเนี่ยคนใกล้ๆเนี่ยดูแลกันไว้รักษาชีวิตให้รอดก่อนนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตแล้วก็สุขภาพนะคะผ่านมันไปได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่นะคะพูดแล้วน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราก็พี่น้องชาวหาดใหญ่เราเองก็ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะต้องเจอกับน้ำอีกหรือเปล่าบางคนนี่แบบว่าเจอปีที่แล้วไปนี่แบบว่าหมดไม่พอนะยังมีแบบว่าภาระหนี้สินเนี่ยตามมาอีกอะไรเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็ยังเคลียร์ของเก่ายังไม่จบเลยของใหม่อย่าเพิ่งมาอีกเลยเนาะให้กำลังใจกันละกันค่ะสู้กันต่อไปชีวิตเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะมีบททดสอบเจอทั้งทุกข์แล้วก็สุขปะปนกันไปนะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodโคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ชาคาถ้าวันนี้คุณยังคงลังเลใจอยู่ว่าจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่ไหนดีขอแนะนำ 3BB ค่ะใช้ดีจริงเน็ตดีมากแล้วก็การบริการสุดยอดเลยค่ะสำหรับ 3BB นะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตต้องใช้อะไรยังไงเนี่ยแค่คุณโทรมาที่1530นะคะสวัสดีอีกหนึ่งสิ่งที่โดนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้เครื่องกรองน้ำนะคะแบบสไตล์มินิมอลไซส์มินิทนะคะติดตั้งคอนโดก็ดีอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกกันได้เลยค่ะโคเวเดซี่ค่ะไซส์เล็กแต่สเปคครบนะคะกรองน้ำสะอาดด้วยระบบนาโนแทรปค่ะดักจับสิ่งสกปรกไวรัสและก็แบคทีเรียเอาอยู่เลยนะคะให้คุณมั่นใจทุกการดื่มแถมเลือกได้นะคะว่าจะกดน้ำอุณหภูมิไหนมีถึง6อุณหภูมิให้คุณได้เลือกเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกโมเมนต์ค่ะฟังก์ชันมีครบขนาดนี้รีบสับกันได้นะคะ99บาทก็สามารถครอบครองเดซี่กันได้แล้วล่ะค่ะ0971922955โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ฟังคะอีกหนึ่งที่ที่จะให้คุณอยากให้คุณได้ลองแวะเวียนมาสัมผัสกันได้นะคะกับบรรยากาศธรรมชาตินะห้องพักสวยค่ะเป็นบ้านพักเรือนไม้หอมที่สะเดานั่นเองค่ะห้องพักราคาถูกมากใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นอยู่ริมน้ำติดกับลำธารเลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะห้องพักแยกทุกหลังมีที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นที่500บาทต่อคืนเท่านั้นส่วนใครจะมาแบบชั่วคราว2ชั่วโมงจ่ายแค่250บาทเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถจองห้องพักกันได้นะคะที่061 516 4545ค่ะ061 516 4545นะคะ

ามคุณนี้คุณยังคงต้องทนกับกลิ่นสารพัดกลิ่นเหม็นอยู่แล้วก็ขอนำเสนอ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะดับกลิ่นขี้หมูขี้หมาขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้คนมูลสัตว์ทุกชนิดเลยดับกลิ่นได้นะคะอย่างลานยางเนี่ยโอ้โหบอกเลยลานยางเนี่ยทุกคนรู้ดีถ้าเราไม่ได้เป็นคนอยู่ในแล้วถ้าขับผ่านลานยางนี่กลิ่นนี้จะแบบโอ้ยแสบจมูกมากแต่วันนี้ค่ะลานยางนะคะทั่วประเทศที่ได้ใช้ EM นะคะจุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสเนี่ยพูดกันเลยการันตีกันเลยว่าลานขี้ยางเนี่ยใช้ได้ดีมากๆดับกลิ่นได้ดีจากที่เดิมทีเนี่ยมีคนมาร้องเรียนกลิ่นเหม็นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยตัดปัญหานี้ไปได้เลยค่ะนี่คือ EM ตราน้ำใสนะคะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายลานยางปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วกลิ่นลดจริงเห็นผลไวค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะสอบถามกันได้ที่0988224222 0988224222นั่นเองนะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

เอาล่ะคุณผู้ฟังส่งมอบความสุขกันมาจะถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันอีกแล้วล่ะค่ะหวังว่าวันนี้คงจะทำให้คุณได้มีความสุขกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะจะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะสนใจจะลงสื่อโฆษณาก็ดีจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือต้องการเก้าอี้นวดนี่คนที่ชอบนวดนะคะไปนวดทีละ400-500นวดบ่อยๆนะคะเดือนนึงก็หลักพันวันนี้มาค่ะSubscribe เก้าอี้นวดโควีของเรานะคะจ่าย99 บาทเดี๋ยวจะไปวางเก้าอี้นวดที่บ้านเลยคุณสามารถนวดกันได้ทั้งบ้านนวดได้ทั้งวันนะมีคุณลูกค้าได้อยู่ท่านนึงค่ะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไปนวดทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์นึงก็ 4-500 เดือนนึงก็ปาก็ไป 2-3,000 อ่ะโอ้โหก็เยอะอยู่ได้ก็เลยว่าอ่ะมาลองมาเทสเก้าอี้นวดของโควีดูนะคะคุณลูกค้าไปนั่งนะคะโอ้โหแค่นั่งครั้งแรกฟินจนหลับเลยค่ะครั้งที่2ก็ไปอีกนะคะคุณลูกค้าไปนั่งประมาณ3รอบจึงตัดสินใจซื้อเลยก็เมื่อก่อนลูกค้าบอกว่าเวลาเดินขึ้นชั้น2อ่ะจะต้องเกาะราวบันไดเนาะในการเดินขึ้นไปแต่ตั้งแต่มีเก้าอี้นวดคือแบบว่าคุณลูกค้านวดทุกวันเลยอ่ะว่างก็จะแบบนั่งบนเก้าอี้ก็บอกว่านวดสบายๆเดี๋ยวนี้คุณลูกค้าบอกว่าเดินขึ้นชั้น2ไม่เกาะราวบันไดก็เดินสบายโอ้โหได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกดีใจจังเลยค่ะมีความสุขที่คุณลูกค้าแฮปปี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าค่ะท่านใดก็ตามแต่สนใจก็มาค่ะนัดแนะกับดาด้าได้นะคะเดี๋ยวดาด้าพาไปเทสลองนั่งดูก่อนได้0971922955ค่ะ0971922955นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานิลทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกด่างปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุน

0: ซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
3: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้ง วพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
4: ช่วงเวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่

กันด้วยพระนามเพลงของพี่อาเนกควรขนุนนะครับหรือว่าพี่เนกพัทลุงนะครับนางฟ้าดอกบุตรก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจแล้วก็อาลัยขวัญนะครับสำหรับการจากไปของพี่อาเนกจะคล้องพระนามเพลงหลากหลายพระนามเพลงนะครับนักร้องภาคใต้บ้านเราก็รู้จักคนฟังเพลงก็รู้จักนะครับเพราะว่าเพลงดังหลายเพลงนะครับผสมผสานเพลงแบบเพื่อชีวิตแล้วก็เอาวิธีตายคำตายมาผสมกันในเพลงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่เนกหรือว่าพี่อเนกนะครับได้เสียชีวิตโดยลูกปัจจุบันเมื่อคืนนะครับก็ถุ่มนิดๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลงเฟซบักมุดเรียบร้อยเลยฮะเจ้าวาเลตี้บ่ายสามถึงห้องโมงเย็นโดยประมาณนะครับที่การสิบการจุดศูนย์หัดใหญ่การ12.2อารวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับวันนี้ลงนะมอบดิจิวุฒิเหมือนเดิมจ้าของน้องเอกเดี๋ยวถึงฟ้ากะทิเบาหยามนะครับถึงหัดใหญ่แต่เดี๋ยวประมาณ7:00แต่เดี๋ยวไปตุลาก่อน

0: ไปอ่านข่าวสักนิดได้ไหมครับข่าวที่ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ดีเป็นเรื่องดีก็ได้นะเป็นเรื่องดีนะครับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วนะครับทหารสหรัฐถอนกำลังจากอิรักนะครับหลังจากที่อยู่ประเทศอิรักมา20ปีนะครับสหรัฐสั่งถอนทหารผลจากอิรักหมดเลยนะครับก็คือทหารมีเท่าไหร่กลับประเทศหมดนี่นะครับสหรัฐก็เรียกกลับสหรัฐนะครับจะไม่มีทหารสหรัฐอยู่ในอิรักแล้วนะครับหลังจากที่อิหร่านนะครับมีบทบาทเยอะนะครับก็เลยว่าอ้าวถอนทหารสิวะเผื่อไม่เป็นความเสี่ยงอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าในก็ถอนแล้วถึงเรือหลบนะครับจอร์จดับเบิลยูบูสก่อนเลยเอาแวะที่ภูเก็ตซะก่อนสินี่หลบก่อนหน้านี้แวะชลบุรีพัทยาใช่ไหมตอนนี้ทหารดิกลับมาจากอิรักนะครับก็ทางผ่านแวะซะก่อนแวะประเทศไทยนะภูเก็ตนี่น่าเที่ยวไว้นี่โรยัลก็อยู่นี่มาฟังเพลงเลนี่โรยัลก่อนแต่ขึ้นกรุงเทพวันนี้ขึ้นกรุงเทพแล้วนะครับติดตามก้าวคลาเหมือนกันแหละเอาเป็นว่าทหารสหรัฐนะครับหลังจากที่ตั้งท่านทัพอยู่ในอิรัก20ปีตอนนี้ถอนเรียบร้อยไม่เหลือคนเดียวเลยนะครับแล้วก็จะแวะภูเก็ตขึ้นฟังที่ภูเก็ตเป็นประเทศแรกนะครับประเทศแรกเลยคือที่ภูเก็ตมาเที่ยวภูเก็ตกันก่อนเดี๋ยวจบเพลงนี้โฆษณาว่าเธอนะธรรมะสักเพลงแล้วคนเรามันต้องมีธรรมะอยู่ในใจถ้าคนเราค่าธรรมะคำว่าสิ้นธรรมของคำว่ามนุษย์มันจะมันจะหายไปนะครับคนจะไม่มี
1: ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหากคุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวัง
0: คุณเหนื่อยหรือเปล่าคุณท้อไหมถ้าคุณเหนื่อยคุณฟัง 99.0 คุณฟังดีเจวุฒิดีเจหนุ่มดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่ดีเจน้องสาวสิ99เพลงเพราะนะ
1: คุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาใน
0: ฟังออนไลน์บ้านไม้ออนไลน์24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังไม่เหนื่อยคุณก็รายงานตัวมาถ้าคุณเหนื่อยคุณก็ไม่ต้องรายงานตัวเหนื่อยอะไรเล็กอะไอ้ไอ้เราเล็กแหล่ผู้ชายแล้งมาเลยว่าเช้า
1: เหนื่อยกับเรื่องหากคุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราว
0: ช่างลิ้นลงถึงควรลังเป็นคนที่ขอเพลงมีนะครับก็ชอบตั้งแต่วันแรกแล้วขอเพลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ฟังอ่ะ
1: คุณกำลังเหนื่อย
0: น้องกี้นางฟ้าดอกบุตรจะได้แล้วนะครับ
1: เหนื่อยกับความคาดหวังกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรวางลงเถอะถ้ามันหนักเกินไปปล่อยไปเถอะถ้ามันผ่านไปแล้วลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลง ื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

0: ้อยคืนนี้
1: ขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนาจใหญ่สาขาเหยื่อรถตัดทรงคลาสาขาติยาสวนเต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่พิมพ์ใน Google ได้เลยจ้ะแบตเตอรี่เอนิเมกนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะสักลูกไหมครับทนท่านท่าหยาดเก็บไฟได้ทนและหนึ่งลูกก็ใช้ได้หลายปีนะครับแบตเตอรี่เอนิเมกนะครับหาซื้อตามที่ขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านท่านนะครับแบตเตอรี่เอนิเมกนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแก้บ้องเครื่องนี่เดินทางไปกรุงเทพเลยหยอกสูงรถเตียนะครับโจ๊กมอนามคำซี่เบาะแม็กยางพร้อมด้วยทำทุ่งลมหลดกระบาดนะครับอาร์มซ่าชอบอะไรซิ่งตะนุนซ้ายตาทอนเปิดทุกวันไฟติ้ง88คาวอทหลังหลดยอดเลี้ยง24ชั่วโมงนะครับมอไซค์หลดเก้งหลดกระบาดหลดตัวหลดซิปหลดวัวหลากเทเลอร์หลดพวงหลังได้เลยกลับหลดด้านในก็มีที่วางนะครับลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือมาทางฝั่งบิ๊กซีลงสะพานอยู่สายมือเลยนะครับป้ายเห็นชัดไฟติ้ง88คาวอทนำยาสลายครับนำยาโฟมยอดเลี้ยงสแกน QR โค้ดหน้าตู้ก็ได้นะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: จะโม
1: ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่า

ไปดูได้ชื่อที่ทานข้ามาแล้วตรวจสักแป๊บนะครับพี่จักรป้องกันบ่บอกว่าไฟดับที่บ้านไฟดับเออไฟดับก็ฟังแอปแลฟังแอปฟังแอปหนูเอกําลังเช็คลาวหนูเช็คอะไรของมาลาวล่ะมันเช็คเพลแล้วของมันนั้นเออมันรวดเร็วไวนะครับหลวงนวดอะไรอ่ะตัวจ้าคุณเชิญซักช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมจากใหญ่ในหัวหลานคาตอมคุกเมฆเขต8คุณชัดชัยบ่าวเจ๊คลองแอนี่ช่างเจ๊เลยกระจกเหมือนกันนะครับอลูมิเนียมคุณชัดชัยคุณพันคุณปัดซ่าคุณตู้ไอบานพ่อกาตาวานแล้วตัวกระพิวดวันอาทิตย์นี้ไปบ่อไหมจะสั่งหน้าหมอมเดี๋ยวข้าวัดใหญ่เอาไปให้นะครับพ่อกาตาวานหลับหน้าหมอมแบบไหนเดี๋ยวพุ่งข้าวัดใหญ่เดี๋ยวพุ่งเอาไปให้ว่าทิศนี้ไม่ได้ข้าวจ้าข้าต่อเดียวเนี่ยอยู่วัดแค่2วันคุณพงศักดิ์คุณดิจิออดออดคุณลิสมิลาคุณนัททีคุณนนท์นนทนีไหมคุณนี่ก็อะไรกันคุณอนุสรณ์นะครับคุณนันตะกอนโอ้วันนี้น้องหนูมามากเลยเถอะหนูมากเหรอน้องหนูมาอยู่จังวันนี้นะเออชื่อเหมือนใครล่ะวะน้องมาเที่ยวบ้านพี่ไหมบ้านพี่บ้านพี่น้ำไม่ท่วมนะอีกกับปีแล้วบ้านพี่มาไหมน้องมาไหมน้องมาหัดใหญ่ไหมหัดใหญ่น้องมาไหมนี่ขอบปีแล้วนี่อีกขอบปีแล้วปลอดที่ซ่อมเสร็จกับมันกลัวน้องให้จังเดี๋ยวมันป้าไม่เรียกเอาเบี้ยลาวนู้เดี๋ยวมันเสียตรงนู้นมันเสียตรงนี้ไม่จำสักทีนี่ซ่อมไปแล้วนี่เดี๋ยวนู้เสียเลยลาวนี่พังลาวมันไม่อ่ะหลอดน้ำท่วมมั้งฮะท่วมซ่องหรอเปล่าวะน้ำท่วมเอาหลอดไปจ้าข้าใช้เอาไปกรุงเทพทิ้งไปจอดที่กรุงเทพน้ำท่วมเลยลาวท่วมซ่องหรอตาตอนจอดอยู่จังกูเลยทางไปที่หนูก็จอดอยู่เยอะกันเราไม่รู้มีเรื่องไหมห้องนี้นะทางไปลานานป่าเผากลางเลื่อนนู้ป่าเผากลางบ้านนั้นลงสนามหนึ่งคุณทองนั้นสายมือนั้นก็จอดอยู่มากันเราโอ้ไม่เพ่กับตาตอนแล้วไม่รู้ก็เคลียร์หมดเลยเทคโนโลยีหมดแล้วยังเทคโนโซนเอหมดแล้วนะยังในโซนบีนางเจ้าทงนี่ยังมีอยู่แรกกันเลยกบปีลาวไอ้

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะครับอีก2ชั่วโมงชอบเธอมานานแล้วไม่รู้เธอมีแฟนหรือยังมีเหลวซ้ายเหลืออยู่ว่างนี้เหลือไหมเธอวะไม่เหลือนะไม่เหลือไม่เหลือไม่คิดไล่มากแอบชอบเธอมาตั้งนานแล้วอยากมั่งให้ได้วะแอบอยู่กันเหรอแอบหรือว่าไปเจาะรูแอบหรือว่าแอบชอบหรือแบบไหนแอบนะแอบชอบนะถึงไม่บอกให้เขารู้อ่ะไม่บอกอ่ะเอามีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วปล่อยกันตาบายใจนะได้แอบชอบนะบายใจกินข้าวได้หลาวคืนนี้หาไปกินนั่นไปกินนั่นซุกเบ็ดเหรอแยกลงบุญใกล้มากคืนนี้แยกลงบุญแยกลงบุญคืนนี้ปีแตงเอาเสียง30ไป30 2กับ7พี่แตงคืนนี้เอาไปฟังพี่แตงกีตาร์แตงเอาเสียงดีวะแยกลงบุญคืนนี้

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โสมหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
5: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
7: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
8: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณ

0: ก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการเพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือเช็คสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเม่ก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรง

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับ4ดาราเพลงที่มีชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะซ้ายเกินไปนะครับไม่ทอดดามเลยคุณเอกอย่าฟังอายนะในหลอดซีขวดนะครับคุณชัดชัยคุณผีชัดชัยอยู่คลองหอยโค้งฉีดตัว1ขวดในหลอด2ขวดได้เดี๋ยวตัวชาวจัดส่งให้นะครับวันนี้รับออเดอร์จัดส่งไม่ทันแล้วแม่อาลีนี่ขายทุกวันนะมูยางเมืองตรังเธอแม่อาลีขายทุกวันนะครับบัวมุมทางมาลัตภูมิทางมาคนเนี้ยงอะนะครับแต่ก็ขายอยู่บัวมุมแยกลัตภูมินะครับที่จะมาคนเนี้ยงขายอยู่ที่เดิมที่เก่านี่วันนี้ขายแล้วนะครับพร้อมประจำการขายกันแบบยาวๆนะครับพร้อมด้วยสนามชนโคถูกสนามเลยบ้านเล่านะครับจะเป็นถามีล้ำสงขลาสตูลแล้วก็สนามยี่ไนนะครับหมอตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับหมอหยุดก่อนนะครับก็ขายทุกวันที่วัวมุมทางมาคนเนียงแยกรัตภูมิด้วยนะครับแม่อาลีมูยังเมืองตรังสูตรจาวตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังทานมาซื้อตรงเนี้ยทานก็จะมีเครื่องในด้วยมีกระดูกมีซี่โครงมีน้ำจิ้มมีน้ำลาดหมูแต่ถ้าทานสั่งเราแถมน้ำจิ้มแถมน้ำลาดหมูให้เลยนะครับตัวเหล็กตัวใหญ่ทำบุญไว้เจ้าเทแก้บนแม่อาลีหมูย่างเมืองตรังเบอร์โทร089-990-189 089-990-189เจ้าเดียวเจ้าเล็กนะครับแม่อาลีที่ค้าหันเกษตรหมอเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะหันเกษตรรายเดือนเลยรายเดือนเลยตอนนี้มาที่เอกรัฐภูมิก่อนนะครับทางมาคนเนียงว่วมุมเลยเห็นชัดมีปลายบอกนะครับแม่อาลีหมูย่างเมืองตรังซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะสื่อมอไซค์มือสองสภาพสวนสภาพนางฝ่าสื่อซอดสื่อพรเราก็มีส่วนรถนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์สาขาแรกอยู่ในบ้านคนนี้นะครับสาขาสองถนนกาญจนาวณิชนำหน่อยทรายเก่าคนนี้ตรงนั้นแหละสาขาสองทำซีพาร์ทุโคต่อทะเบียนประกันพรบแล้วก็เอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็กมอไซค์มือสองก็ต้องมาที่นี่ซีซ่าหลอดบานยานยนต์นะครับ0857993031 0857993031นะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์นะครับมอไซค์มือสองจ้ะในช่วงเลขนะ UNB กลาดปุ๋ยตรามือ5ดาว

ขอบคุณน้องภูมิเชิญน้องภูมิไหมภูมิหรือบุ๋มต้องอภิวุฒิเขาซ่อมไฟอยู่นาบิ๊กซีคลองแอเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งไฟติดจ้ะอ๋อ

ของปานาเล่เพลงที่หนองแทบแจ้งเกิดนะครับเมื่อก่อนนี่บ้านไม้นี่ดังมาก93อยู่หน้านะครับเมื่อก่อนนะผมเอามาเปิดเพลงนี้หลายเพลงนะครับที่มาเปิดบ้านไม้นะครับเมื่อก่อนที่ดังๆก็มากปันศิลปินที่ดังๆจากที่คนไม่รู้จักดังเพลงเดียวก็เยอะเมื่อก่อนนักร้องชอบอ่ะนักร้องชอบถ้าได้เปิดบ้านไม้โอ้โหนักร้องโอกาสดังนี่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันมีแต่ไฮไฟอ่ะเธอนะครับมี YouTube ยังไม่ค่อยลงกันคนยังไม่ค่อยเล่นกันอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะครับยังจ่ายโทรศัพท์ของสถานีอยู่เลยนะครับก็จะใช้ไฮไฟก็ข้าวไปเลยที่ถึงเพลงที่เขาส่งมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะพาศิลปินข้ามาสัมผัสนะครับจะเป็นแกรมมี่อาสยามรถไฟดนตรีฝนจังเรคคอร์ดท่านในส่วนของเพื่อชีวิตนะวอร์เนอร์มิวสิกอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งจะเวียนกันมาเอาศิลปินลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างข้ามาสัมผัสถ้าสมัยก่อนนะครับสมัยรุ่นที่ผมยังเริ่มจัดรายการนะครับตอนนั้นโทรศัพท์ไม่มีนะครับมือถือไม่มีมือถือไม่มีนะถือนะมีแต่โทรศัพท์ขอเพลงทางสถานีเป็นเบอร์โทร074ใครมีมือถือวางเล่นเครื่องเสีย10,000เครื่อง30,000โมโตโรล่านะครับเครื่องแบบรุ่นใหญ่อ่ะ30,000หรืออย่างนั้นไม่มีอ่ะนะครับก็เลยว่าการช่องทางโปรโมทของศิลปินเนี่ยพอออกเพลงไม่ใช่ออกแบบจิงเกิลนะเมื่อก่อนเนี่ยออกแบบอัลบั้มแต่ลังๆอ่ะมาเพลงสองเพลงออกอัลบั้มก็ข้ามาเยี่ยมเยียนสถานีข้ามาฝากเพลงกับดีเจแล้วก็สัมผัสนะครับสัมผัสเพลงดังก็ดังกันไปนะครับขายไหนครับเปิดเพลงแล้วขายนู่นขายนี้เปิดหมดเปิดไม่เกี่ยวเปิดในบ้านรถแตกไปเลยไม่เกี่ยวของเราวันนะครับผมเปิด24ชั่วโมงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเพลงเปิดหมดตายดงตายดินผีนุ่มไม่รู้ไปขุดมาจากไหนขุดมาหมดจักยานกันมานะครับทั้งเพลงเล่นกีตาร์ตัวเดียวเพลงที่ได้ความมั่งไม่ได้ความมั่งนะครับเราไปขุดมาหมดผีนุ่มไปขุดมาผมก็ไม่ค่อยได้เปิดเพลงตายดินสักเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ก็จะเปิดเพลงที่ทำดนตรีแบบที่มันแบบมันครอบมาแล้วดนตรีมันฟังเพลาะเสียงใสๆแต่ผีนุ่มนี่แกไปขุดมาหมดอ่ะกีตาร์ตัวเดียวนี่แกเอามาเปิดเลยไม่รู้ศิลปินใครแกเอามาเปิดเพลงแล้วพี่นุ่มสมัยก่อนนะครับก่อนนั้นเป็นหน้าที่ของพี่นุ่มไปส่วนผมเนี่ยก็เปิดเพลงดังเพลงที่ฟังแล้วก็โดนแต่ส่วนใหญ่ก็มันจะผ่านผมก่อนเลยการเดินทางอยู่ทางเมื่อก่อนนะเพลงจะเปิดได้ไม่เปิดได้มันต้องผ่านผมไปนะครับมันต้องผ่านให้ผมฟังก่อนต่อเปิดได้นะครับเพลงไหนที่ผมคิดว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ต่อเปิดไปเลยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพลงนี้ผมหมายเพลงนี้ดังเปิดได้ผมฟันธงไปเลยผมฟันธงไปสองเพลงสามเพลงผมฟันธงไปว่าเพลงนี้ดังเนี่ยเปิดออกอากาศครั้งแรกนะครับเพลงแรกหมาอะไรวัวชนผมฟันธงเลยการสามอยู่นาเอามาเปิดเพราะว่าเพลงนี้ดังแน่นอนเลยนะครับวงพัทลุงนะครับเพลงที่สองฟันธงไปลานหนองแทบวัชิระเพราะว่าเพลงนี้เพลงดีบอยไปถึงดังแน่นอนดังเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเพลงผมฟันธงแต่ตอนนั้นก็คนยังไม่รู้จักตาล่าไส้ของปิตุกหูบองล้านะปิตุกเอาไปใช้ปิตุกบองล้าผมฟันธงไปลาเปลี่ยงประมาณเพลงนี้มันก็ดังอันนี้แต่มันยังดังเทียบกับหมาอะไรวะชุดนี่มันเทียบกันไม่ได้ปล่อยหนูมันดังวะผมมันดังก่อนนะมันดังก่อนครับอานาลีแล้วก็ตาลาไซเป็นเพลงดีล้วนที่ผมเอามาเปิดทางนั้นเลยนะครับขอสนับสนุนให้นักร้องเป็นที่โหลดจักให้เป็นคนที่โหลดจักนะครับแต่ถ้าผมไม่กล้าฟันธงบางทีผมไม่ฟันธงนะแต่ถ้าผมฟันธงออกอากาศแล้วเพลงนั้นต้องดังนะครับคำพูดผมก็คือไม่ใช่คำพูดหรอกก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าผมฟันธงเนี่ยมันต้องดังแต่ถ้าผมไม่ฟันธงเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดออกอากาศพอจะเดี๋ยวผมเนี่ยนาแหกแต่ถ้าผมคิดว่าเอาเพลงนี้ดังมาเลยมวลชนดังแน่นอนผมการันตีน้องพงดังแน่นอนคนโลจักดังแทบวชิระเข้าบานาเล่ดังแน่นอนน้องแทบแต่เดี๋ยวเพลงนี้ผมหมอบเปิดดังสามเพลงผมหมอบเปิดไม่เลยนะครับแล้วก็ดังกันจนถึงทุกวันนี้และหลายคนเนี่ยก็รู้จักและหลายเพลงนะครับปักแรงสปอนลาวสองตัวเลยหลังจากนั้นผมไม่กล้าฟันธงเลยว่าไม่ได้ฟันธงเพลงไหนว่าจะดังไม่ดังไม่แรงออกอากาศถึงอาจารย์บอกว่าหุดอย่าไปฟันธงแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์ผมเลย
พี่ต้นแล้วอย่าไปบอกฟันธงแบบนั้นแต่เดี๋ยวเพลงไม่ดังอ่ะหุดจะนายแต่เดี๋ยวผมว่าผมมั่นใจนี่ผมว่าผมประสบการณ์ผมในการจัดรายการเนี่ยผมว่าผมฟันธงนี่หลังๆไม่ยันฟัน

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดนะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: ไอ้บายมังไม
5: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหน่องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ลาไซนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่ศิลปินที่จะเข้าสัมผัสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็พี่นุ้มเป็นคนสัมผัสนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยสนิทกับนักร้องสักเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในปิดทองนั่งปลาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะคอยหาเพลงมาให้เปิดหนักว่าถึงผมก็อยู่แต่ตะซ่านี่นะครับพี่นุ้มแกไปทองยุทธจักรก็เลยรู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้ก็สัมผัสดีเจนุ้มไปแล้วส่วนผมก็นักร้องไม่ได้รู้จักนะครับแต่นักร้องเขาไม่รู้หรอกว่าใครที่เป็นคนเอาเพลงมานำเสนออะไรประมาณนี้นะครับเขาได้รู้จักดีเจนุ้มดีเจนุ้มอะไรนะครับแต่ผมมันอยู่แต่สถานีไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้รู้จักศิลปินคนไหนเป็นการส่วนตัวเหมือนพี่นุ้มรู้จักคนเยอะนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มหลับม่านอีเวนต์หลับม่านมิกดีเจผมก็คิดว่าโอ้มันดีเจมันอยู่ในสถานีเนี่ยมันเราได้เท่านี้คนก็ไม่ขอเห็นหน้าเราได้ยินแต่เสียงผมก็เลยมิกดีเจเพลงแดนซ์เพราะผมชอบอยู่แล้วไงผมชอบมัดตุกแน่วอ่ะจริงๆอ่ะจัดเพลงเพื่อชีวิตแต่เพลงแดนซ์ผมก็เลยมาฝึกประมาณสักแต่ตอนฝึกเนี่ยผมก็มีอาจารย์นะลงทุนก็เป็นแสนลงทุนก็เป็นแสนทำไมเป็นแสนโน้ตบุ๊กตอนนั้นผมซื้อ29,000เครื่องมิกซ์69,000ตัวหนึ่งตัวใหญ่เตีย70,000กระเป๋า5,000นะครับจะพอเครื่องมิกซ์ตัวใหญ่กับโน้ตบุ๊กอ่ะเป็นแสนแล้วก็ตัวเอียดอีกตัวนึงไหวออกงานแบบเหล็กๆก็ตัวนั้น30,000เหลือก็ใช้เรือบาทลงทุนหลบนั่นก็อยากจะเป็นดีเจเธอเราพออยากเป็นดีเจปั๊บเราก็ต้องมีเครื่องมิกซ์อ่ะสำหรับผมอ่ะตัวเดียวไม่พอผมต้องซ่องตัวมีตัวเหล็กมีตัวใหญ่ตัวเหล็กเนี่ยเอาไว้ห่านเหล็กๆห่านแบบเหล็กๆแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ห่านแบบช่วงเครื่องเสียงห่านใหญ่อะไรประมาณเนี้ยก็ใช้ตัวใหญ่แต่ถ้าตัวเหล็กเอาแบบบ้านๆก็ตัวเหล็กๆพอเหมือนตอนเนี้ยตัวเหล็กเนี่ยผมเอามาทำมิกของสถานีอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ไปค้นอุปกรณ์ของบ้านไม้เลยไม่มีหลอดไปค้นจึงของมันอยู่บนเขานี่ผมไม่มีหลอดมันต้องเป็นกระบะถึงกับผมหลอดเก่งมันค้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นเขาไม่ได้นะครับเนี่ยว่ารอบีบออยู่ไปค้นอุปกรณ์เอาไม้มดก่อนเพราะว่าขึ้นทีให้เขาแล้วขึ้นทีชาวทีให้เขาแล้วนะครับถึงรอเอาคาสิเล็กโลคาสิเล็กโลหนองกาวโลหนองกาวไปเอาเสาลงอยู่หนองกาวหนองชายผมแหละพี่ชายเขาว่าสนิทกับผมนี่รอพ่อดูดีนัดหนองกาวอยู่ถึงเดี๋ยวไปค้นอุปกรณ์แล้วมาไหวที่บ้านนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ถึงตั้งเป็นปีแหละตอนนี้คาชาวนี่หม้อไฟก็ขึ้นไปแล้วนะครับหม้อไฟก็ขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตมีแต่เลืออุปกรณ์มีแต่มิกซ์มีแต่อุปกรณ์ที่ต้องมาจ่ายทางที่ผมจัดตอนนี้พอตอนนี้ผมจ่ายมิกของดีเจอยู่ถึงมันต้องใช้ไม้ของสถานีนะครับอาจจะว่าชอดบางช่วงอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ชอดเมื่อชอดเมื่อดีเจนะดีเจก็ชอดไม่ก็ชอดนะเธอนะนะครับนี่เราพี่บอยอยู่นะครับแต่ถ้าพี่บอยไม่ว่างเดี๋ยวผมคอยประกาศห้ารถกระบะเดี๋ยวเช้าสักพันดิสื่อเวลาสักพันครับอย่างเดียวนี่ครับขึ้นเขาหรือที่ช่วยหยอกผมกันได้แต่ว่าอุปกรณ์มันนักไงช่วยหยอกกันเนี่ยผมให้พันหนึ่งนี่เขาหมอนี่เขาหมอวัดสแตนเลสนี่นะใครว่างอ่ะเดี๋ยวให้พี่บอยว่างไม่ว่างแรกก่อนนัดพี่พงษ์ลูกน้องพี่พงษ์ยังไงคนเดี๋ยวหลอดกระบะพี่พงษ์มันเตี้ยมันขึ้นไม่ได้มันต้องเอากระบะแบบสูงๆหมดหลอดพี่บอยนะครับไปดูที่ทานข้ามาแล้วตัวเด็กสักแป๊บนะครับปุ้ยตามือ5ดาวพี่น้องที่ปลูกยางปลูกทุเรียนปามฟังทางนี้เลยนะครับปุ้ยตามือ5ดาวกระสอบละ600บาทนะครับกระสอบละ600นี่ก็ผสมขี้กลางข้าว 100% ฮิวมิก 5% นะครับเคมี 25% สั่ง10แถม1สั่ง20แถม3นะครับถ้าเป็นต้นยางก็นำยางออกดีเปลือกนิ่มกลีนายนะครับปาล์มลูกดอกไม่คาดคอเคี้ยวนานทนถ้าเป็นทุเรียนก็ขยายลำต้นโลกโตไว้เปลือกบางนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวพี่สมชาย0899759997นะครับเบอร์โทร089975-9997ทำสีรถยนต์นะครับ UNB กลาดสีหนอกแก้วเป็นญาติกับเป็นไม่ได้เป็นญาติกับหนอกเลยนะนะครับสีหนอกแก้วจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้จาก3มื้อนาหลอดเลือด2มื้อนาทำสีหนอกแก้วแววทางคันนะครับเลกเกอร์หนอกแก้วสีหนอกแก้วหนอกแก้วมดทางคันนะครับ2มื้อนาทำสีรอบคัน 15,000 บาทหลับมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับทำสีแบบเป็นชุดเป็นชุด
จุดละ 1,000 คัดสี 1,500 นะครับ UNB กาลาถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูนอุทิศ1นะครับอย่าลืมครับขอปะผู้ทำสีรถยนต์ท่านก็ต้องมาเรานะครับเราบริการดีปิ้งโครงก็ได้มีรถยนต์ก็เอาให้ท่านไปใช้เอารถของท่านมาทำสีไว้ก่อนรูดบัตรก็ได้นะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูนอุทิศ1 0982458แล้วก็ต้อง9นะครับ0982458แล้วก็ต้อง9 UNBกลาดเคยฟังหรือเปล่าเวอร์ชันล็อกเวอร์ชันล็อกกอล่ากอล่ากอล่ากับหน่วยตอมนุ้มจอหัวเดือน10หน่วย11ตุลาเดี๋ยวเจอกันกอล่าเดี๋ยวเอาเลเธอเวลาเธอไปตั้งหลานเป็ดเธอให้ล่าก่อนเถอะเธอต้องให้อ่านข้าวหวานก่อนใช่ไหมล่ะต้องให้ข้าวต้องให้ข้าวแกงถึงอาลานขนมตอมน้ำโจ๊กไว้ทีหลังใครเขาอยู่ในลาก่อนน่ะก็ต้องให้อ่านก่อนเลยเธออยู่ในเด็กหลานเป็ดตั้งนู่นเลยเห็นไหมที่มีนี่เลยเพลงวัดชั้นเนี่ยที่มากับมาก่อนล่ะเห็นไหมเขามีที่มาที่ไปเราเพลงเขาวัน

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่อง

0: ิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างจูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
0: ดีเจวุฒิ EDM
2: Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen This is another
0: Non-stop DJ Wood EDM
2: In the mix In the mix

มาแล้วจ้ะแวะไปกินข้าวมาเหนื่อยกินมั่งให้เธอนะกินก่อน6โมงนึ่งถุ่มก็ได้อย่ากินดึกตัววะบางคนก็อายุเยอะอย่ากินดึกนะครับถ้าท่านดีๆก็ก่อน6โมงหรือว่าอาหารมื้อเย็นนี่แบบเน้นโปรตีนเหรอโปรตีนเหรอพักเหรอประมาณนี้นะ

0: อีเอ็มดับลินตรานามไซทันลองชายกันหรือยังนะครับพี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะโรงงานนะครับบอกเลยบอกปักน้ำหมูม้ากาไก่ได้หมดครับได้หมดเลยเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพ่นนะครับนู่ลานจอนต้องนู่ซื้อเลยยังลานจอนต้องEM ดับกลิ่นตราหนามไซโดยเฉพาะฟาร์มหมูฟาร์มไก่ยินดีเลยนะครับไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคแมลงวันไม่มีกำจัดได้ดีนะครับดับกลิ่นตราหนามไซ EM ย่อนี่ใช่ดีครับหาซื้อกันได้ตราร้านจุยสะเดาหน้าโรงเรียนกันชัยเลยนะครับ EM ดับกลิ่นตราหนามไซพร้อมด้วยปุ๋ยปลานินทองนะครับปลานินทองครับพี่น้องจะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนผลผลิตของงามเลยทีเดียวครับปุ๋ยปลานินทองแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายในวันนี้นะครับก็เบอร์โทรหลานจุยจุยสะเดาการยางนี่เราหลับสื่อขี้ยางด้วยนะจ๊ะยางแผ่นยางก้อนขี้ยาง0817663373 0817663373โรงแรมโมชิฮัทใหญ่กลางใจเมืองนะครับสถานที่พักนี่บอกได้เลยว่าสบายครับถนนซอยประชาหลักตรงนั้นเลยโรงแรมโมชิฮัทใหญ่สไตล์แบบญี่ปุ่นหรือจะเป็นคาเฟ่ชั้นล่างนะครับมีครบหมดเลยเธอจากพักแบบญี่ปุ่นเนอะโรงแรมโมชิทุกไปบักสักคืนแล้วโรงแรมโมชิฮัทใหญ่ไปพวกเราไปพักกันโรงแรมโฮชิยืดบีอย่างคล้ายอยู่นะยืดบีกี่ไซตืดยืดบีสี่ร้อยรวมสงจ้าชิ้นละสี่ร้อยจ้ายืดบีก็คล้ายอยู่นะเมื่อก่อนหน้านี้ชิ้นหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบที่ผมไม่ซื้อมาคล้ายตอนนี้มันลดแล้วไอ้พอมีการเสียเวลามั้งนะยืดบีที่จะอุดก็คล้ายอยู่กี่ไซตืดชิ้นละสี่ร้อยจ้ายืดบีรวมสงจ้าไม่ได้ขายนานยืดบีเพราะว่าราคามัน450ของคิงตันน่ะซึ่งผมก็เลยไม่เอามาขายบ่ผมมาขาย400ช่วงหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่เล่นคอมหรือคนที่ใส่การ์ดซาวใส่เล่มเล่นยืดบีเพิ่มเอ็กซ์เทอร์นอลหรือเพิ่มมาดิสอะไรประมาณเนี้ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณแบบแพงมากขึ้นแบบเท่าตัวเลยท่านคิดดูนะยืดบีที่ผมทำขายก่อนหน้านี้นะครับ32สิบ็อกปาเข้าไป450ผมบอกลูกค้าเลยผมว่าผมไม่เอากำไรนะผมได้หลูไปเลยแต่ถ้าอยากจะเอาเนี่ยผมถือให้ได้ผมก็ได้หลูไปถึงหลานผมก็ได้หลูมาเพราะว่ามีแบบนี้นะ32สิบ็อก450เท่าโอ้โหมันขึ้นแบบขึ้นแบบเราเอามาขายลูกค้าไม่ได้เลยแพงมากใครที่เพิ่มเล่มใครที่เล่นคอมเป็นนะเพิ่มอุปกรณ์คอมหรือว่าเป็นคอมประกอบนะตอนนี้แพง400รวมสงจ้าเอาไปเลย400รวมสงกำลงกำไรไม่ต้องเอาหมูเรากันเองพี่กี่ไซตื้อนะสงเชิญที่อยู่มาเลยโรงแรมโมชิเลยใช่ไหมบ้านผักเลื่อนหมายอ้อมคาราโอเกะอ่านเช้าไวไฟท่องโลกโซเชียลได้เลยมาที่นี่อินเทอร์เน็ตไวไฟฟรีบรรยากาศดีที่พักสบายนะครับบ้านผักเรือนหมายอ้อมสะเดานี่ฝากให้ด้วยนะจ๊ะพิมพ์ใน Google ได้เลยนะเธอจะหาแมปจะหา Google แต่ถาม AI ก็ได้ AI ที่ผมเล่นอยู่นี่แชทอันนี้แชทสวัสดี AI
1: สวัสดีคร
0: ับ AI
1: ผมม
0: ี
1: อะไรช่วยไหม
0: วันนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมคืนนี
1: ้อ๋อ
0: คืนนี
1: ้รอสักครู่ที่กรุงเทพมีโอกาส
0: ไม่ใช่กรุงเทพเลยอะไรเหรอหาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่อย่ามั่วด่ะหาดใหญ่บีร่วงแล้ว
1: รอสักครู่ครับ
0: อย่ามั่วตากรุงเทพอะไรเหล่า
1: วันนี้ที่หาดใหญ่มีเมฆเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: อุณหภูมิประมาณ 2.7 องศาครับพยากรณ์บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองวันนี้ครับในจังหวัดสงขลา
0: แต่ไม่รู
1: ้ประมาณ 6%
0: อ๋อนิดเดียวแม
1: ่
0: น้ำมนต์น้ำมนต
1: ์โอ
0: ้น้ำมนต์แล้ววันนี้ราคาน้ำมันลดไหมวันนี้ราคาน้ำมันวันนี้ลดไหมวันนี้รัฐบาลเขาลดไหมวันนี้ราคาน้ำมัน
1: สักครู่นะ
0: ลดไหมวันนี้ไม่ลดเดียวว
1: ันนี
0: ้
1: 30กันยา2569ราคาน้ำมันไม่ได้ลดจากเมื่อวานครับเช่นแก๊สโซฮอล์95
0: ไม่ลดเลยหรอ
1: ประมาณ 39.94 บาทต่อลิตรครับ
0: แล้วแก๊สโซฮอล์91อ่ะ91เท่าไหร่91 91เท่าไหร่
1: 91วันนี้ไม่ลดครับ
0: เอ้าจริงเหรอ
1: เท่าเดิมนะ
0: เท่าเดิมนี่ราคาเท่าเดิมเท่าไหร่
1: แก๊สโซฮอล์91
0: ราคาเท่าเดิมเท่าไหร
1: ่รอสักครู่ครับแก๊สโซฮอล์91วันนี้ 39.57 บาทต่อลิตรครับ
0: นี่รวม
1: ทั้งปตท.และบางจาก
0: รวมภาษีหัวใจหรือยังต่างจังหวัดรวมหรือยังยังเหรอรวมหรือยัง
1: รวมภาษีครับรวมแล้ว
0: อ๋อรวมแล้วนะโอเคขอบคุณมากเลยแล้วเพลงที่แกแต่งที่ว่าโอหักไปนั่งในป่าช้าแต่งเสร็จหรือยังที่ว่าไปนั่งข้างเปลวเพลงที่แกแต่งอ่ะโอหักแบบฟิลไปนั่งในป่าช้าแต่งหรือยังแต่งให้หรือยัง
1: ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งเป็นเพลงเต็มนะแต่ถ้าคุณอยากได้ท่อนตัวอย่างหรือช่วยกล่าวฮุกให้เป็นเพลงสั้น
0: ๆไม่เอาร้องให้ฟังเลยเมื่อวานร้องให้ฟังแล้วยินพองขนไม่เอาโอเคนะแค่นี้นะ
1: ได้
0: แล้วกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินข้าวมื้อเย็นหรือยังกินข้าวฮะ
1: กินข้าวแล้วขอบคุณครับ
0: มันแก้ตัดเลยเองมันเด็กกินก้าเบื่อโอ้มันหนาขอบคุณกลับเลยมันจะลาดมันจะลาดมันจะลาดเกือวันนี้เลี้ยงไอ้ผมมัวไม่แหละวันนี้ฮะเจ๊ฝนไม่ตกนะเธอนะ 6% เองสบายเลยจ้ะแล้วไฟดับหาดใหญ่รู้ไหมทำไมถึงไฟดับแรกกับเดียวใจฮัลโหลไอ
1: ้รอสักครู่นะ
0: ไปหาข้อมูลนะทำไมไฟดับหาดใหญ
1: ่เรื่องไฟดับที่หาดใหญ่วันนี้ผมหาข่าวล่าสุดแล้วแต่ยังไม่เจอประกาศยืนยันสาเหตุเฉพาะตัวตรงนะครับถ้าคุณบอกจุดหรือถนนแถวๆหาดใหญ่ได้ผมจะเช็คให้ละเอียดขึ้นครับ
0: เอ็นว่าซ่อมโมแปลงหน้าบิ๊กซีของแหน้าบิ๊กซีของแหมีไหมข้อมูลมีไหม
1: รอสักครู่ครับกำลังเช็คให้ครับ
0: เช็คเหรออ่ะ
1: มีข้อมูลล่าสุดครับแต่ยังไม่พบข้อมูลหรือข่าวที่ยืนยัน
0: โอเคมีข้อมูลล่าสุดถึงไม่มีข่าวที่ยืนยันนะเธอนะสรุปว่าวันนี้ฝนตก 6% แล้วก็ราคาน้ำมันยังไม่ลดนะครับเย้เปลือนไม่แรงเปลือนไม่กรอบไปกรอบ AI วะแรงกับ AI วะ

0: รียกว่าบ่มัวแทกเลยมันลงเพลงให้ผมฟังเพลงออกงักไปอยู่ในบาจานบ่มัวแทกเลย
1: Do you know Superman? He can fly. I want to fly like him. Do you want to fly with him? Let's go.

เพลงแบบสบายๆเพลงไทยว่านาเธอนะเพลงไทยสบายๆแอปแอปแอปบ้านไหมเคยฟังกี่คนวันนี้นี่ลอยเรืออยู่กันกี่คนเธอฟังจังหวัดไหนกันบ้างนี้อินบ็อกซ์ได้เลยนะหวุดแกบักกอ

0: ีเจวุฒิวันนี้อวยพรวันเกิดด้วยนะหนูแตงหนูแตงแตงหนูแตงฮัดย้ายโอเค
1: I make you speak
0: ได้เลยหนูแตงได้เลยนี่ไม่เปิดเศร้ามาหลายวันแล้วนี่หนูแตงขอให้หนูแตงมีสุขภาพพลังใหม่แข็งแรงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะหนูแตงนะเรียนตัวเพิ่มเติมมีไหมจ้าเรียนตัวเพิ่มเติมช่างแน่น
1: สปีกเกอร์
0: จักใจในหัวบาพบกี้ใส่ตื้นน้องที่เราหยุดคุณพงศ์ซีซาร์หลอดคุดแก้วเจริญพงศ์พี่พงศ์คุณบอยหนูแตงเธอเตรียมตัวเตรียมตัวเลยหนูแตงคุณรุดส่วนอาการออนไลน์อยู่กี่คนนี่ออนไลน์ออนไลน์อยู่ออนไลน์คนเลยนะออนไลน์นะ

0: นะเธอนะเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์จ้าเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา
1: เรดิโอหัดใหญ่ในตีลังเรดิโอหัดใหญ
2: ่เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าท้อนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
3: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

น้ำหอมดีเกวุดหอมติดทนนานทานมีชายกันหรือยังจ้าจ้าประบากาศแขวนในหลอดไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในที่รับแขกไว้ตรงไหนก็ได้ย่อไปดีหอมในหลอดก็ไว้เลยไม่มิ้นจ้ะหอมหนุ่มหอมนิ่มต้องหน้ำหอมแขวนในหลอดดีเกวุดคั่วละ50 บาทต่างจังหวัดกิจการ230ในเมืองสั่งซีขวดซองอร่อยซองฟรีเห็นว่าที่ปั๊มบางจากทานไม่ต้องไปเลยนะมดคลองมดเห็นว่าคลองมดจริงผมไม่ได้เอาไปเขาไม่ได้ออเดอร์มาที่ตอนนี้ทางก็ต้องสั่งที่ผมเลยแหละนะครับขวดละ10 ขวดซองอร่อยซองฟรีสั่งขวดเดียวก็กิจการซอง20นะครับชิดตัวขวดอร่อย50กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายเกรดพรีเมียมหอมติดตัวนาน6-8 ชั่วโมงสั่งในหลอด1 ขวดชิดตัว1 ขวด200ส่งฟรีช่องทางในการสั่งนะครับอู้หูมาให้เพลงนี้อู้บองอู้บองเป็นยุ่งมาอู้บองไปเข้าไปหลัดเอ็นอู้เลื้อมมังอู้บองมังบองล้าบองล้าบ้านเราบองล้าหมากปลายางสวดปั๊มบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งบ้านไลน์นะครับน้ำหอมดีเจวุฒิ0945285636เนี่ยชั่วโมงหนึ่งโฆษณาวันเดียวพอชั่วโมงนี้สองชั่วโมงที่แล้วก็ไม่ใช่โฆษณายิ่งเดือดซับออดวันรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวยิ่งซับออดสักรอบนะพี่น้องนะเอายิ่งมาแล้วเบอร์ลองเหมือนกันแล้วบางที่ขอบคุณที่ทานออเดอร์นะหมอมานะขอบคุณลูกค้าทุกๆคนเลยจ้าคนที่ไม่สั่งก็ขอบคุณกันนะเที่ยวเฮิร์ดอยู่เพิ่มไล่เลยไม่สั่งก็เที่ยวเฮิร์ดอยู่

วันนี้ขอบคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามเราฟังนะครับตอนเช้าขอลา1วันติดธุระจ้าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับนี่ตั้งเพลงไว้เลยตั้งสปอตได้เลยนะครับขออนุญาตลา1วันตอนเช้าผมติดภารกิจนะครับถึงก็ไม่ได้บันทึกเทปไว้นะครับเพราะผมจัดรายการสดอย่างเดียวผมไม่ได้บันทึกเทปนะครับผมสดอย่างเดียวครับผมด้วยจ้ากระซิบกาอยู่ศูนย์ที่นี่มีดีเจมากมายไร้ทานนะครับช่วงเช้าดีเจกู้ไก่กระซิมาเพื่อชีวิตสตริงเก่าเพื่อชีวิตที่ทานฟังเลยพลอสตริงเก่าๆนะครับบ่ายโมงถึงสามดีเจดาดาบ่ายสามถึงห้องโมงเย็นดีเจวุฒิจ้าห้องโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มดีเจนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็ซ่องทุ่มนะครับดีเจน้องสาวเพลงลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งไหมนี่ก็คือพังรายการของการสิบการอยู่ศูนย์นะครับรวมไปถึงการสิบสองอยู่ซ่องฮาที่เราลิงก์สัญญาณมาตั้งแต่ช่วงของบ่ายสามเลยนะครับก็การสิบสองอยู่ซ่องฮาเลยดีเจวุฒิไปว่าการเที่ยวนู่นกันนั่นดันนอกปัดดังนาวีจันนะบางวันดีคลองไอโค้งก่อนยังดับที่การสิบการอยู่ศูนย์อยู่เลยก็การสิบสองอยู่ซ่องฮานะครับส่วนทางบ้านไม้ออนไลน์บ้านไม้เรดิโอออนไลน์นะครับก็ออกอากาศกัน24ชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวท่านนี่ปิดเที่ยงคืนท่านก็มาฟังออนไลน์ได้แบบยาวๆนะครับหรือจะฟังเวลาไหนก็ได้จ้ะไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยบ้านไม้เรดิโอนี่ฟังกัน24ชั่วโมงเดี๋ยวบอกท่านนี่ปิดเที่ยงคืนก็มาฟังบ้านไม้กันต่ออยากจะลงโฆษณาสินค้าของท่านเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีครับลงโฆษณากับการสิบการหยุดศูนย์ได้ราคาไม่แพงจะเป็นสปอตต้นชั่วโมงสปอตรวมรายการหนักจัดรายการติดต่อพ่ออใจได้เลยเบอร์โทรก็ยิ่งถูกต้นชั่วโมงแล้วนะครับทางรู้สปอตไปแล้วสวัสดีจ้า

องครับมื้อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

ลองเบิ่งเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะแล้วเจ้าสิหัว

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
5: ปลานิ่มมองลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
3: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
4: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์ดี

สวัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกทีมงานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาลหกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงาม

ร้านโกดังยางมือสองอาใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีล้อแม็กซ่อมล้อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจจะได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายขนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนมรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนมรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องวุฒิก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับอ้าที่รับเสือไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนหมายอ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดง

กะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาAirport เปิด 11:30 น.ถึง 01:00 061-895-5970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectic สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เวลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

ีครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปลาไผ่กระโบหูมื้อนี้ผมมีคำเดียวสิครับคำว่า

พี่น้องครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงจัด

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เพลินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고 있나 봐 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟล์กซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟล์กซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร 084-964-3999

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 เมลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟัง

สาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.

ลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

บางเทื่อความเหงาก็เป็นหมู่ที่ดีที่สุดของเขาในวันที่มองไปทางใดก็บ่เห็นไผก็มีแต่เงาของเจ้าของนี่ล่ะที่อ่านเคียงข้างสู่เด้อโตคนเดียวก็ต้องรอดให้ได้

0: สิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกานาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กานาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849647

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System

0: านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:0618955970 ท้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน